ยายูกัยมุนตูดูแลยายูกัยญาญาเนยญาญาเนอายุเงลียูอายุเงียยูเป็นมูลียูเป็นมูลียู